ไอ้หลังไอ้คลากระดอนนอกาดิเงินลารินดิกิเลรูลไฮนินสักบอกยิ่งคอมินมิเทรนวสินตีลาจนนัทเนลโซเตนิชผู้โลไฮนินสุนซุนนอกาเดีย

ไอ้หุ่นละนี่ปะวะกับมังเอตีลาไอ้หุ่นละนี่ปะวะลุยที่กันโดนหลอกหลักตีลาละรินดิกิเลรูลไฮมีสักบกเลยไหมที่สุดสมัยเดียว

ต่างเสียเลี้ยนเลยเสียต่างเบลบังทวงต่างเสียเลี้ยนเลยเสียต่างเบลบังทวง

0: บ้านอ่ะดูเสียละปีไงแค่นอนนี
1: ่มาจามลุ่นกุมขวาเวียงมาจะพ้นสวยดีงจินนิทุมละกุลซินตังตากุมขวาเวียง

ันเปียกพะฮิฮิกันเนมรังพูนกับเปียกเจอันเลวติหลักาจเอลบากับมิทีอันมังไงจงอันดิสักจงไฮอันสูงกูในไฮอันตูมนาขมินเนมรังพูนินกับตูมอันเตียจุนจูเอลโจขมนิลาอุนอันนาวดูไลไฮอันตูเลเตไฮอินออยนาขมินเนมรังปูนากระตุมตีอินอันอินออยหลักันนี่ทานลำปูนมาไฮปูนลายจิขัดปอยโมเวตะกันี่อาบีกินมิทีอันอุมพาเลนุ่มไม่ไฮอินปูนดูมามันนี่ทานลำปูนมันนี่อันบีหลักันนี่อาราสิปูนมาไฮฮิกงอิงกิมาอันเจงปุยน้ำดังไฮเนกินอันจังกางเลยมามาอาราสีนอตสตาร์เอทีคีสักเล่ทั้งซิมเลมาอุลซัมตากาอันโลทิเทนาอันีเลนอาราซีคีอันไงลุเอมาอาชีจิงนัดงินมาอาราซีปูนที่อินอันโลซิมสูกันิอาพอลหินวานดุมพอลอันเอนติราอาวาร์กอาวาร์กหินอาวารันเอนติร์ตีนไลฮุนจุนร้องจีอัลตโลมามัวปัตตุยันคลากางูทัตันติตูไลอาเนวีบลูเอติร้องเดวเฮนิรุกรักปูนปัสสลทานิสีทั้งละสูเวโลห้าอินซานกับพากลางอันกลราอันสกาบอันอินเอนิอาอันสิลเวหลักปูนจวนิตลโลปูนปัสสลปูนสีทักนิอาปัสสลตะพอทินกอร์ตมาอันหักหลักนิอบีกินมิทีตุยาตระดามสเสดามทีสิอาทีรุงจงนิหายหินอลซัมตะกามิทุรุงอันหูพาอันตูมนาดิงาฮีตลโลปูนเห็นโลจอยหลักนี่ปูนลายเซนเตตีนลายหุนจุนในนุ่งเลในนุ่งโลฮิอันอินคลาวขวบเวลามิซีเลฟราอินเจนะทูมคมในเจ้าโลตีอินอันโลปอลเซอร์พาเห็นหลักนี่ปูนเกิดหิทิลฮาร์สเดบุลนาอาจีสักยังจีดิสูลจีเลนบุ้งทูมเลกับปุยจีจีลไฮหินุเมย์นั้นสุ่งินอันคงเทนัวจูเลนฮิงจีในเทโลวานาวฟราเลมิซีเดวไฮหิมีปูนอังในเวโจโลไฮอันอินเซเวนัดิงินอะไรนัตูเดวอันนิฮามันิอันนุเตฮามันิอันนุไฮทิ้งปังมันิอินตานาอินจอยเปกินอันโลอินของติรลักปูนันิงอุดลงมารุเมย์ปูนลายปุยโมตะกันยางอุดลงหินหักปูนบีกันยาอวาระดูมินอามงโซนะอันเกรามัลโซนะเอลปุยโซนะอามาทิ้งอันเกิดบอกว่าหิงปูนบีเทไฮจุนหวักปัสสลในเทจินไฮปูนบีกันนี่ลุงอุ้มปูนฮีปูนหิมักเล่ดังล้ำตักปูนเนี่ยตีนไลจุนคว้าสักเคหินมีวาเสหลักาอันจีนั้นเบยดงเอมาอะไรง่ายน่าเชื่อเราอินคลับพังเลจีปุ้มินอันอุ้มหลักอันคว้ามิโฮยเส้นปักจุนนุ่มไม่อินเจียอินเจินตุยบูระหอบาไปกองพูรินมุยทะเลอวันหัวตาสักเกยจุนนุ่มไม่นิดิ่งนั่นเองอ่ะคิงกล้าก็ง่ายหนออ่ะจูคู่จูอัจุนนับว่าเฟยต่างง่ายหนอจุดที่นายทกจุนอันขามุงนั้นหิมาจุดตะกายทกจุนลุงมุงนับปูนลุงอุ้มปูนตีอินจูปูนจูอันมิงนั้นก็วันนี้มาปูนทูไฮปูนรีปูนริเตปูนจิลปัดจอนปูนโดยจังซีนาจังกอร์ซีตาโวลปูนพกโบตาปูนโบตามิดเม้งปัดเซนตุรูปูนวกปุยดังซีบังซีตุยอุ้มปูนตุยโบปูนปูนฟางเลอดังดังปูนรีสองปูนรีที่อากวันนี้มาหายคุมปูนพาลายาอัชตักเลโรปุยตะกันยานุฮักปัสสลในดิ่งหายจุนอันสมเงยเงยละกันนี้นุ่งห้างนูเล่ป้าเริ่มเตียปัสสลในตับพอดินอันสมเงยละกะอันปัสสลในนี้อาเริ่มสร้างโนนั่นเลยอันเราสมเทโนขมินอันหัวนูเล่ป้าไฮนั้นละเปกโนเงยเงยนี่บัดอ่างไงนี่นูเล่ป้าทุโอยเรานุ่มไม่ปัสสลอารู้กาอินในไฮจุนปูนรีซองปูนรีฮิอันเปกเวงไงเนาะปูนรีเตฮิลังวาลไฮโจลบูการริกพาอันสิลปูนอันนี้มีที่อินาอันเรียกพาความินปูนทัวอันเนยนี่จเอลบากะคุมตัวละปูนริเตหิอันเสียมีโคลไฮปูนทูดิงาอันเลวซีมแรงอันนี้กะลอมี

0: tuai na ngai tak local talent western music kun se niang thian kim akipana la tual leng sabla asakhi akashvani churchanpur fm megahertz ale khat point le panang ki puang khia ahi da gen minute som to magin tak to kitonin mary bart hun se to huna chingboy akipatin holimna episode thumna ngai hiang na inani zom di
1: เราเนาะเราต้องจำชินหายสุนเทียกองพี่กันลงนี่ปัสสาวะเนื้อหงักจะวินปัสสาวะกองเนี่ยคลาสเอ็นเอาตีหีกุมเนี่ยช่วงเนี่ยตะทหารอาบานอันนี้โบราณสนะก็จนในตรงเอ๊ะแม่เหมือนกันออกมาอามาเลยค่ะนักสกุลละค่ะPCI สกูลกันตาไพรเวทที่ตะกะฟิอุมโลวินเรบันสกูลในป่าแคมปีตองบิงอาหารกันเราทอกเวอาป้าจุกุมฮิปุมทุมเราทอกเวตะเกคอมกันเอาหุ้นเคยคันอาจารย์จังเลยกับวาสนาวันจันทร์กันป่าฮีทาโดเลไปเตรานไลอามาฮีบุญมาคริสต์มาสตอมดิเซมเบอร์ เด็กเซเว่นซิกซ์ตี้ไฮเวย์ละมันนี่คริสต์มาสต้องจัดอินอาหุ่นที่ตะขันจะจนอุ้มหนอกะขันละบุยเหล่าอันนี้จ้ะการป่าอายันกระทบอ่ะมาปังไฮอันบลาบัลเทยทิ้งช่างน้าปังอันนับไฮอันจักรอ่ะอันถูกนักอ่ะอัศนาโซเลลไฮค่ะโอเคสาบนขันทั้งตะกันนะโอเคสาบนประคันการจ่อค่ะ อินทมหน่อยอินเสียงนั่นหูใจเราก็ตานูแลปาสินทอจนที่ตะกะจนสนาวไฮสุไฟมันเราทิ้งทางนานาจุก็จนอันจะกลัวให้นุ่งใจกับเวลาชัดเจนโอเคสาบันคันกระสอบไฟเปียกะเอ็มมาก็จนอันนี้คมกระซิลไฟปะมาก็จนไอซิลนอจนอันรูไฮริมเสียเสร็จเทียลค่ะค่ะไอนี่เอาตู ไอ้โลนี่น่ะจ๋าคอมเมนต์ข้างติงค่ะอปักที่การินตุยโกทันในหายติงไอ้ที่ PCI ในหายข้างหายคันอุปหายก็ละเอ้ใครตุยกันมาหมออันนี้นาวปังหายซิลไฟยังไงอันนี้ก็ตะเกคอมควันอันนี้คันอะซิงลาหน่อยตุยดอดอันนี้ถอดเตะกะตุยดอดเลยหอยเดี๋ยวนาวปังหายซักกูอันตุยาตุยเทคอมมันเนาะอัสสาดอัสสาดไฟน์ ขันหังโทรไฟเฮวินเอามาจานทิ้งขันกันละเอ็มมาจิงการจิงไอ้นินเคียงนะจิงกะตาจุจุนจิงอ่ะอันนู้นเคียงเล่าไปอันทุ่มน้อยปากัดจุสกุลอ่ะอุ้มหมักสั้นสองอีน่ะอุ้มตบะทัดเต็มนาวปังไฮกับสุไฟน์ก็จนกันป่าเขาอุ้มตะเหล่ากันป่าอาญาทบกันกับอุ้มมาเล่มทางสัตว์เล่มทางเละกันปานเห็นกันโทรอ่ะกับขันนาวปังไฮกันเห็นจุเต้ไปกันเห็นจุเต้ไป